ภาษาเอปอนเมมเปอร์มาตาภาษาเอปอนโซจะออตาเบอร์เตงาลบูลูเกเชะภาษาเอปอนเอทบก็เป็งภาษาเอปอนคาร์นาเอลองภาษาเอปอนปังอัมพุงเปเป้ภาษาเอปอนปังอารัสันจโลภาษาเอปอนเลสันบิบิร์ภาษาเอปอนลาเต้ฮิกิภาษาเอปอนเบเจชิเลภาษาเอปอนเอลัดเลเอร์ภาษาเอปอนคูลูตาบุภาษาเอปอนปาเดเอรันบูเจลภาษาเอปอนโปเซอร์ลังเงินภาษาเอปอนคูลุงันกาเลมงันภาษาเอปอนกาเลนเจเปตานังภาษาเอปอนอัสตาเคริกิภาษาเอปอนราชุมโกโกภาษาเอปอนกานากาเบเตสภาษาเอปอนโปเดTarsoko, pesaepon, pada.